อ๋อติเมตอนนงรายอนเมลรีเอฟเอ็มหาไอเปนซีเตปุยนังไคเตมินิสายปูรอยเทียวาวัวนาติเมตอนเมเมในเดริกิมการุควาปนเทียวาวัวเตเตอร์เนมังอาคิริกาคีเมเดริกิมมานังยังกันเนนัดอิตานาคงรามนิการุควาเทียวาเตปุยนะเตเตอร์ฟังได้ยังกันเนี่ยสนองรันนันนาระคุณนาระตกรันอายุอะไรปุ่นกันวันนันนาคาริกิระกิตเต้าเตะอิมินเตียนะอิปุ่นีโรนันทบุญนันติริกิมินเรเกนอินอมเมตันะสนาข้าคิริสกีสนาข้าคาริกาเคราอุรุริงนะคนมันอนาวาคินคาคาริกิระกิอาราเต้าเตะคันิกิริเพสอิมินเตียนะอิปุ่นีโรนะ